0: นำมุใสกันมาดังระมัยจำปูเงาดซ้ำมัดบาสยาณะข้าขัดมุโนหนะมัมพสันนับบังกะคายูสรังบัตังปูรังรุมันนับตะกะระนาวระระปารุกันมะโยดันมุโนหะมาดังบุลุหะปารุกันบรินไทยนำมาวะกะทิไทยได้ยะตารุบะมวยตันตุกนาคาจะกูดิงาอดีกันบาดุกะกูนูบาจะกูเงาหนวันสามัดกะอวาทิกัดมันทับกีบะกะนันมบัดกะอุดะบาดูลันทังงีกะอีกัน
1: Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
1: Pukul 6 sampai pukul 9 pagi.
2: Di YFM Bagulai Sejalai.
3: Kuching 101.3 FM.